และการปฏิเสธข้อจำกัดมีพลังบวกยังไงคนเหล่านี้อ้าปากมาก็เห็นแต่ซากอย่าคิดว่าการเป็นนักต่อสู้แสดงว่าเราต้องเศร้าหมองถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสู้ด้วยจะเลวทรามก็ตามหนังสือเล่มนี้คือความพยายามที่จะขับเน้นบทสนทนาเงียบๆที่ดำเนินมานานแล้วว่าด้วยข้อข้องเกี่ยวระหว่างการขัดขืนและความงอกงามว่าด้วยวิธีที่เราวางตัวต่อกันและกันในกระบวนการแรดิคัน